ยิงเอาขยุงแดงประจ่าสัพพุตังันนวลกุแมงสดวยลุลีบัตตาประจ่าสัพพุตังันสดวยอายามจาริโตติสีบัดดามติอุงกีกลามียนอุบวงแปนงตังแงยัมปบมาแน

กะตีมาตูบอลเมดูไอมาญาเดนันมูอากูดากะลีเตะดะคาลาเมกูไอมาญาเดตูบาจูตายากะเสียหุดูญานาไดเดกนาตูบอลบลา